กัสูรจงกจิงรวยบัดกีกันเตียนกีจงกางัสงูชิชาบักกีเดียฮับตาระฮัดูกัตตากัตตาเดปารลอบน้องสงับยินยาพายปัดมันตาสชะเขวกจิงรวยยากับบาลปันมีบัดรวยได้อิบะเกิร์มีบัดยากับเครตังจงกจิงรวยละไอเครตังยาพีงาเอ็ดเดปารลอบน้องสงับดุงยินยาสงับบังยินยาชาสกอร์บักคุมนูอิดาพีลาคำที่แมรี่เพ็งรูปอินรวยบันเป็นวันดูร์ยากันเอกจิงรวย

0: ตลิงบากิตุกิจิงรายยากบลารวายเปนสงอตนัดดอิสัมลาดาพิลาคัมตีแมรีเปงรูฮากันเอกสเต็ปเตปาร์ล็อกนองสงับยิลาปอยชะกบกุดจองกันเอกโปรแกรมนารินซานกิสัมลาเตฮาดุบังินเซชัมบียงปัดบัดพีฮากเวกปอร์กันเอกเดกากาชวานีชลอก
1: Kini kedai ke Akash Fani Shilong ke beban capi awalai sepat sahupunya pun army itu medium wave upaya dengan kadu wapras pandu besau kilhats. Pila banyak sengah ruk yang ingin naga DTH padru ke news on air am. Parlong nong sengah ngin wanam capi mentai ya ke program kecing wai kasi ngin yok sengah kecing wai jong iba just first tell ni ba kecing wai kewil aigerteng ngan yaat klem mopi ba tangcing ken mau.

ปลุกน้องสลับชัวบังินบตังเบียงยากลาฟุตเอ็นโปรแกรมจงกิจิงไรคัสซมีเนสับชัวยากินเนกมัดจิงกรันกับเบดบักกิจิงรักเฮยากิจิงดับคันไดโพสเนมจงกับรีดิโอบรอดคาสติ้งเฮอินเดียกมัดจิงกรันมันตากสเต็ปกะลองบาลัยบังิดังอีดยากับรีดิโอกิดันบุนตลิกิดาวเลสิงิลาบันองบาลัยบังิดังอีดยากับรีดิโอนรกับเวฮีกับบักฮัมกงซันบักฮามัดเอกับเดนมารบังิมดันกัมบันเป็นลุดเอรูเอมฮับังิสงับยากับรีดิโอเลงบาจงกานิยอบเนลองปะระลงบัดกีน้องปัญญาคิดน้องเกรนในการรีดิโอและคิดลงคีอาร์เจและในคีเวปันคีบับเป็นสุนทรนัดในคีโปรแกรมคีจงงี้บัดคุ้มตาหาบังยาเกรนบัดคีคำตำนี่เลยหลังบัดคีโปรแกรมคุ้มคีไลฟ์ฟอนเอ็นบัดคีเวคีเวงิสงจันบัดงิสงคุ้มบะงิลาจุอิทุยาคีบาราบอร์การรีดิโอกับลงรูกับปาราล็อกกับจันตำน้ำมันงิลาบันยศงูบันระยาคาคัดชาบังยมนหายยิงลานีหาบังชงกะลิรูหาบังยิสุดันมารเวงิลาบันเต็มในการรีดิโอบันสงับมาเล่นยากะกะลองชิชากะละจึงเป็นเบรงยากะบะมันโตยนักบันตาจงีบารุกิบักวะบันโยอีกจึงมันโตยนลอดกะตางีดังเอ็ดบันสงับเอกริทิวนามาเดลิงบาจงกะงีโยอีกคุบอร์กิบัติกนะงีโยอีกจึงเต็บกิบัชิชากิบัพยังปอร์บัดคุมตากันเอกจึงปะทายกจงกายคุมกินิกจัดคุบอรุกันวันระชุชุยกจิงชะเนี่ยฮักรีดิโอปัดคุมตากิบบุนฮิกิบริโอกิดังชะเนี่ยฮักรีดิโอนากะบันตากิจิงเต็บกิบติกนาคัมตัมเนเลกิบยาเดปัดกิจิงเป็นเต็บจงกสรการนลอจงกจิงเป็นเต็บบักจิงเป็นปะทายกิคุบอรกจิงวันระเลงบากรีดิโอยากิจิงรวยกิจิงเต็มกิบสงบตนัดกิบไล่ผู้จันฮัลลักิจัยขีนกิบเพียรบเพียรฮักเลงกรีอินเดียกลับวันระชิชายากิจิงสงบตนัดฮักิบริโอบักินสงับยากรีดิโอบาร์บอร์ฮักจุกปอร์กันนี้กัตเตะสองรูยากิจิงยาลงกเวยฮับเด้งกิจิงยาเพียรกิบปูนฮักกรีอินเดียกิจงีได้นักตะกะดาวบาบาร์นังีงีดังสงบตนัดบันสงับยากรีดิโอการีดิโอการได้กับบางยี่ละบันโยฮักนุกนุกปอร์ฮักนุกนุกจักกะลากะลงหายยังเซมลานีฮัลันตีสังเกียนบัดคุมตาแก่กับบางยี่โยจึงมันโตในการีดิโอกายเป็นลงยังงี้บางยี่เนี่ยชันเนี่ยยากะบัดบากันยายลงกับอัตยร์นักบันตากับจึงสงุตนัดกับจงงี้กับมันละกับสงี้กันยายลงกับอัตยร์นักบันตาบันเป็นเบรนยายกับจึงเอ็มกับจงงี้บัดคำตำเอบันไอยากับจึงเต็บบัดกับจึงเป็นปะทายคูบอร์กับมันโตยฮัลักสงี้แต่อีตัวอีลงอีมาจึงเกรนขึ้นเดียนชพังบาลัยบางีดังเอ็ดบันสงับยากรีดิโอกันในกาลวันชพีนักอากาศวันนี้ชโลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาทรายเงียบยกสู่ยากาลันบ่ายปาราลกจงงี้อิบลักวะบัญญัติเรนบัดงี้เรียนเงินเป็นเต็มยากจึงรวยกจงงี้บาสันกปารวาร์นักบันตาจงงี้กับลาไอกระเตงจุกชงกุไลเมียว

0: ก็เลยสังกา อากาศวันนี้ มั้ง บริกรณ์นักสังกา อากาศวันนี้
1: ที่คุณเลี้ยงบุญมาพิลา เดี๋ยวคิดลองนำตาจึงยิ้มมั้ง ที่เงียบสงบนอกนี่ก็จึงร้ายมั้งบ้า
0: อ๋อตัวก่อน
1: คุณเลี้ยงบุญพิลากอลบายบาย
0: ที่รู้บาย

แต่ลูกรอดันตีรวยบักขัดโดยองก็คงรีเบตเชบาตะลังอีรวยบองก็อีกเต็นทะเลกัตรปอยจุกุดกันกับโปรแกรมเต็นจันเตียกับวันจพีนกับอากาศวานีชิลอง